0: ลุมก็คุ้มเนบนสร้างเหตุดินกับกาเปียงได้กำดิ่งลังหัดดำดวงรูปของแกลเดเมืองระแกลมเราและนันหัดดำดวงสับลูกดวงรูปตักลักลำหัดดำดวงรูปในมาดมตาสนัยแกลกับเบนกันังเกตแก่ประดังจารตักลักดุมก็ประสับกับหัดจะจอมกะได้ดันดีกยาประตุมกราแกลติมดำดวงสร้างควาจารตักลักมาประหังกันังประเซนกรับกับประตุมกราเคอร์เรมอัพมกอมกราสตัดอัพแฟร์ฮัดได้ราตามแต่งเวียนพาเซตุดุงนั่งกับกอเซบูนกันนับตีสะใจพังมลิมรมโรบราเอเจ้าก็นางนำเราลำเราะเตรียมแกงไกลเซฟรัมเด็บุนซังฝนตุ้มตักลำเราะนันสนัยเราะในก็นังกิดแก่ประดังจารตักลักกับเบนตาลตัวปลุดมก็ประสับกับหัดจอมกะจารเกิดทนตัวประตัวปลุสาตัวปอดหลบลุลองตัวกับทนตัวบ่อยมาปลุเป็นตอนนั้นกระเสียมจังลุ่มตาประโยชน์ตุ้มก็แกละดูรุ่มตึงตุ้มตาประพนมดิกยาประตุ้มกระกระเฮติปตาและนั่นดับพากันนังทาระประนกนังมาประกนกนาดงชี้ลุงเหวินมิงเจียดลำจูงดังควากระนังประดังจารควายปวลเป็ดลาวก็หอยจารตักลักไก่ลังไกลกระเบนนอกกระเบนมาตุ่มดงชี้ก้าวเทหัวอ่านลำจูงดังกระเองควางกิดไก่กระนังประดังจารควาหอยดงเงินเซนจารดูหูหุยเหนมกับลำจูงดังกระเองควากระนังประดังจารควากระนังประสังจีอาจารหุ่นที่ชิ้นหัวกระเองควากระนังประดังจารอีสังกรีนเนี่ยกันนังกับเองควากันนังประดังจารควากันนังประมาตรันตุกวกเวียดนามจารมันเป็นทางตุ่มดงชี้ลำกันนังกิดกายประดังจาร
1: ลอยชีพรวงอารามอามกรามเลยอัตราจอลมกะคือทนตัวไอปอดตะปลุซาตัวไอปอดหลบลุหลังทุกก็ทนตัวไอปอดมาปลุเด็กหลักหมอจักกันยำกรามดิจิงวากระตุ่มกรามตาแซมเปลมเนาโลกิติกบรอแอนดาวบรอมตมจวดและนังกระดับนังขนมเราลำกริงแอกเชยทุงกวากระและนันไตเงินคือทุนตัวไอปอดตบลูนำตัวไอปอดเหล่าปลูแตกหลักตึมดินังดิกยาประทุมกราติงตึมหมอเมืองปลุกสากเด็ดตุกเกิดลงสะทุนเปรอะงะอันดะกันยำงะในจารมกลมกลึงดำดิกยาประทุมกรากริงแอกเชยมันเป็นทางนั้นดิกยาไอปูลโดยมาพระตุตื่นเกิดขึ้นตีนกกระบินควากนังพระสังเจอาจารย์ถักลักปลุกรำละกละตึมไกลรุมกบทรัพย์เป็นงะตุจริงปรามกรามเลยหัดจะจอมกะจารย์ถักลักคือทนตัวไอปวดตะลุซาตัวไอปวดเหล่าปลุกลังทุกกระทนตัวไอปวดมาปลุกปลุกรำตีนกกระบินดงจีเลืองเงินมีเทียกลำตรงเอิงดังควากนังพระดังจารย์ควายปูลปิลากุขอยจารย์หล่อมยะบรมกลามริกลายจอมกะมอลอยงะกละเซ็ดลำกลายปยากระดับหนึ่งกนมเราเลิมเรากลายมะประและนำเลิมรมโรจิงและกลายตือกนางพุ่นลำกลายดิกนังดิกยามเราตินกกระบินกนังกิดกายประดังจารหลอกกระเซมลังรวมกบทรัพย์กาดะกระจารวมตั้งทุ่มตาประพุ่นทนตัวปอตบลนำโปยับปรักยากระพรมโตเรมกลายงะปีมูรำแกงลันจารดำตุนโรมลิกลายเปียวลันเลเปียลงะประงะมกลายลันตองปรังกติรันมารคันหัวบุญมาทศหันจะกระจาดิกยาประตุมกรากลายที่เป็นตามนิบวนสร้างลำคือทนตัวไอปอดตะปลุนำตัวไอปอดเหล่าปลุมกบฟังนังดิกยาเมืองปลุกเจ็ดตุกเกิดลงและนันตุมประงะยมพันกัน
0: มรณะติบุญปรองฮานอยอีปูลมาประจารตักลักเมืองดงชีลืองเหวินมิงเทียดลำจุกเอิงดังควากนังประดังจารควายปูลเปลาก็ขอจารบานาวิเลามาประหังกนังประตุมกราสันกรบเปียตรงชัยมรุนชาร์กลายไปกุมรวมกรัมเดประตุมกราลำจารตักลักนำเป็ดมาดงชีโดหูหุยเนมกับลำจุกเอิงดังเกงควากนังประดังจารควากนังประสานจีแอจารเหวินดิงเฟียนลำกนังกิดกายประดังจารควาตุประกนังประดังจารมเป็ดทองพงควาตุมกนังถาประลำจารดงเล็ดอันมาประหิปูลมาดงชีดังบิงเทืองควา

0: lang kalai pre chan prak kam ni knap nyai vvsp smak bankin antu rem nai kyam di kalai thau kret lang eno prak pre chan rum ko pa prak pre chan mung knok kna du hang ni chang chan prak di mlat pu tu tun lam pra mro kalai bun knap rang ka chap le nan ru lang pam ni bun chang knap nyai lam sa val
1: mrot nai pro pe kum ni nga la ma val bun ho m ko m ching kla hem ta no pe mo e pul pe kum ni nga la ma chang krem kang val ring ka te pul pe kum ni nga la ma bun ting sa le nan to nai ching no pe mo phon ka pro krem kang val ring ka yo ko phong yan ate pe mli mang e pul pe kum ni nga la ma char le dat nai ching pro nga tu tun ka nyam ko ko trong kla ka ben ka nang pro ma tran to ko Việt Nam Klai ka bin klop la he pul pi khum ni ngala ma Việt Nam girl ta pan thun tuai po tuap lu nam tuai po tlop lu sa le dan kom jing lu pro nga bre re va jing ka ta rat lung rong lan re mam lan nam thun tuai po tuap lu nam lam re hum ta no pim mo he pul pi khum ni ngala ma val bun ho pa la pa plo tlo thong ya ka tum ko sem ni ngala ma ro ko tum ko sem de bun sang ko tuai lan fan kiem m ko tum nam po am pul pui jam nga che ran hom de yang re ka nyam pa kla le chak kam de bun sang hi wi pat krem kang kla da pi na bun sang m ram kam ji no pim mo he pul pi khum ni ngala ma chong krem kang val ring ka ka nyam dip nar kla chong nga bro klam nga bom ni ngala ma lam klai krem kang val ring ka m kram dip bun sam nga do siam m ro nai kan kret lam de ma pro char tak lak m go pem bet thong bro kong don val tuy hoa hom thau ha dam tun kam ching pa bro kong don na ku hang pa tu do plus sa pan don fien
0: dum kan pro m kom ching bro kong don mau นกเกรดแรงและอันแพ้กระดับหนังเทิงวาลติฮวาหังนำพลสปันดวงเพียงกนังพระมดิกยาพระคันเนลันเตเนเตหังใส่ตุ๊กเหล่าพลสปันดวงเพียงกนังเกรดแรงหันดาพระรูปเทิงติฮวาหังใส่ตุ๊กจุพลสาดวนเพียงกนังเกรดแรงพระมตมจอดบาบีหังเอมาพลดวนเพียงปรีคือในกนังเกรดแรงมนุษย์มาประจานแตกลักมีเยอะและพลปะหนุ่มนังกรับหนุ่มนังอินโยมเอมาตุเอเปาปรักกระดอนเวียนเละกระนับลำตึมประดอนนาคุมเราโกมจริงมปิดทางนั้นเลาะโกมจริงฮันจะประตุกกรามนังเบิงหัวกงดอนกระยำพิมเลียพระวะดอนเวียนและนำหนุ่มมาประ
1: ลุยเซกนังประสังรำอาร์และนำตมจัดยาดักลักแปรเทาไกลไปลงรวยแรมสังระเกิดเล่าทนแต่บดอบลุนนำมรำกอมจริงลำดอรวยปลุซาและดันปลุดอมลันนำกลมจารกรรมพาและนำปลุปะนกไปลงเตตุมนกตมจัดเวียกไกลไปล่มกอมจริงหมอกและดับไปนางยอดเซหจำจนกนงประสังจีแอจารเจ้าก็กนงประสังรำอาร์และดำตมจัดจารเกิดแกมกอมจริงไกลไปลงบิมกว่าพองตมกนงทารประยอดตุ้มประไปเม็ดยับกระจับหนึ่งยัวลำนกไปลงเปตตอนันตุมสามฟัลกนังทารประลำเดกตังแกลดูพอได้แรมรัดและกระนับเตกริงตากระปุยเปียหยับหัดได้เดยไปลงสายลุยเซกแกลประท้องมังกนังประรำแกงแกลระตวมจารตักลักยับตุระในกลมจารมอเสตุตะปันเพลตะปันจมดูตึบแกลระแหล่จุดลำนั่นกริงจักเยอะตึบลุยตีหองอิมาปลดลอจมดูตึบเอซุปลาปลดสะปันจมดูตึบเอการลาปลดปะจมดูตึบกริงตุยอันปลดกุญจมดูตึบกนังประเอจาวตำตันลาวัคซีนเยอะในพ้นตีรำแกงแกลระและนั่นมะระละมอตุมแกละหุยหึดกันกะเบะมังแกละแบละจุด
0: ลอยชิกละกะเซมตลางตุปันปลุกเตจเอตุมนิตึบแกละแบละจุดจิงพุงเดมังตวาตุกะจุทุนกะเปะมังนังตีกะตังหังแกละตึบลำพุงเดกึทุนนั้นอะตุกเอตุเอวัดสนันเอลิสนักตึบแกละแบละจุดจิงแกละตึบลามาร์แบนทาแบะมอกะตะสนันเติมดำคุณอมอยมนจอมอตะมนิรอะอมอมอลอยงะกะไลมตัมตันมึงไอแอนเตาเอลิสนักลอมอตึมกะไลรอหุยยึดกันกะเปะมึงเปลจุดมอเลตึมนิสตุตึลเยกะยอมดำคุณอมอมอยอตะกะนังปรอเอดำตัมตันกะไลรอเปลจุดระไนกะมอแอนเตาตึมเตาแบตาหมอเลวัคซินดื้อรำกังกลายเล่าวัคซินมรารุมโรหนังเติบกลายระเกิดได้พงได้มังปลุกตัวมลันเกิดลงปีนาวเล่าเยอะวัคซินกระยำตื่นโรกลายระเติบ
1: เอิมเรียกวันสร้างและดันบิงกับมลิมรอมโร

0: โอ้จริงอีลันนาวอมอดิตและโอ้ลำยับตาเพราะลำกลายดิบตาลำนั้นมาเพราะเอตราวเพราะโยตุ้มห้องไกลสวยพรและดันนังตัวจักไกลดิบตาบ่มดิบบนสร้างไกลไปยอกระดับหนึ่งโรอมอยอกระนองตรูมดีปอตุตุนไกลเกรดลังเพราะกันโอ้ละบรมดิดนังตัวจักเพราะกัดลังมรำกุนไกลรั้วกันยำกับไกลเลกัลเหตุไปนางและดันตัวบ่มดิรัวตัวกระนองตุ้มเด็กงะห้องกันเกือกตื่มจิบมนิรวะติและจองโปอากอมกัดลังแกระลำกัดรับเกโอสจองไอรันไฮจันมอมเกาะตืมเตียตุมสายดาวตีโบไม้ทอกุห้องกังงานมนิบนสายเหลือปุ้ยเดรัจยืนคว้าเบ็ดต่อนั้นกลุ่มแกลมเรากับแซมไลโปและดันแกลจีพิฮอบเฮียมจำกุลมอปิมกบเบ็ดตามเยอะกายวันนั้นกัดรักเปราะตุมอารามอาร์มอแกลประมาเรฮิลิกา
1: เงี้ยเท่าเงี้ยวเตียงเนอะ
2: มาเรนตีฮิลิมะวัดตาดูมนุยนันนมมอมดุยกระตอมพลังก็อัดจองตุยงามเมื่อมาและนันโปตีรหัตุมกาทังกะโป
0: ตีลุนกมันรำก้นทำจาระตักลักแกลบายัวกระดับหนึ่งโรลำไกลตุ่ดวงเอามายอกขนมรวมลิมรอบรองะรำอาร์โอลำดิ้นหนึ่งตุ่ยมมดิบนสร้างตะเทียมกาทังรำก้นแกลวะกระดับเกอสบรัวเอดาวกระกันเอาดูกำเนิดบนสายเลยจองกำกัดลังแกลรัวและนันตลาพรักจำกุลห้องแกลประมาเฮเลกาแกลมเรามังกันเกือกเติมจีบและดันบวมตาบ่มเดือรัวมอจีบเยอะมอดูบะดวงทงลำบ่มกัดลำจำกุลเป็ดต่อนันกระดับเกอสหล่อดังดีตัวมะแกลมเราและดันกระเสียมลังแกลจีบเยอะเกอแกลรัวห้องแกลเลกาลรวมพระมงตัวกุลและดันเด็กแกลตัวบ่มเดือรัว
2: mom nước này để chặt hen, hen lau tí, pi mặm rô cuốn xuôi, ra này mà để ti âm lọt lệ u.
3: Thì giờ là sử dụng căn cước công dân thì mình sẽ xác định trực tiếp.
2: Ra này bây giờ căn cước, xin anh bộ làm chẳng lăng làm bồn ta, lẽ anh tùy toa làm cái trầm đằng chìa phèo bèm rom như cái mướt luộm la, âm mò so cái bà u bèm rom như roa. Mai bây giờ cái trầm thầu cà bồn ta, bây giờ kèm chẳng lăng làm bồn ta, lôi đập roa chế độ năm mực lục na.ไม่ตุยตัวลำกระดับจีเปียกแกลมร่อมในกระมือกลวมลาและนันตุ้มรูปมึงโปตาซานั่นละโยมนุยโยกไหร่ว่ามาเมาแกลมหนึ่งกั้นตุยมายัวรำอาโปเปียกอากอมกัดลังขยอตาไม่ตังตังบ่มตาเตยโยกก็ตุยปีเตตาอมอดโยกสรังอมอดตุยอากอมกัดลังโอเมื่อนันกลำง่ายลำปรามกัดลังจำกุ้น
0: แกลบยอกระดับเกอสบรอเอดาวกระกันเนาเอามอยอกกระนองรุมดิรัตเตยกอมกัดลังปรามาระมพระมบงตัวกวนดูโอละรุมรอแกลสอกับบะลำแกลตัวมะแกลมเรามกะหมเด็กงะของกางงามแซ่เอลอติมึงปรามะมโรเฮิมเท่าแกลมเราตัวกัดลาพระมจำกวนอามยอพระลาเลมโรกุเอเรกลุ่มกระดิกบรอเบรมรุมลิฮอมโรกลำงัดและดันเอลิกาเฮนกำดิบุนซาอามาโยกนอมจิกกแกลมลิมรอกันเด็กประตูจูงเบต้าลิมรอมโรลำประเอตราวลักลาปักปร้องลำไกลเกรดลังประกันวะและนันเกรดลังไกลเสพรำเดรวะห้องไกลกลุ่มท่วมเสียทุนลานตีลุนกจำกุลระจีเปียกแกลมรำเดรวะเด่นตือลักเบรอรมลิหอมในจีเปียหดับเฮโลติแกลกระตุ้ดลังไกลระตัวมอมมอมเดรวะขังลิกลุ่มมงดามอลุ่มเดรวะลุ่มและรำอาร์อามาดัดและเท่ากราลปะระก็ย่อจีเปียห้องกางานอมตะกะเปะมังทนลานในกระเปียรำอาระระในกลุ่มแกลมเรากะนังเสปราลดมแกลระตัวเมาบ่ตุตื่นกะเสียมกะอมตะเอดรำนำเมามจิงโรและดันบอกกระเปียลำกระดับหนึ่งโรสายกะนังหมดลังลำกระดับหนึ่งโรไอเอดราวโดยบุและแกลมเราเมามดิระแต่ยับอตุมกัดลำจำกุนลำสายดาวดูกับระเปียกันนัลและดำจำกุนในเลยักกละนิกบ่อนิกลำแกลมเจ้าแจ็คอมาดำเดรัวปีนามกาดลังตีตุมอตุมจามเทมเท
4: Thứ nhất là người bệnh đi khám được theo dõi trên hệ thống điện tử
0: ta sa nan lam de ro nam kat lang mau ka sim tlang lam ka drap che pya klem ro din tu ta tu nan la e nam rom kat lang mang ai e trao ka klae che ram de ro mau kre pya mau ka tuet lang kla nik hen mang nan ru ka ai e trao mau ha dram dram kun tu tun hen
4: và đưa ra những cái hướng điều trị tốt hơn
0: เบธารามห้องไกลปีมจิงโรดุมนกจำกวนอัดอมอมจิมได้ปรอปีเลียปรักปลายกระดับหนึ่งยัวกระกันเนามอมกวบก่อตืมวัดกระดับเกรดลังกระกันเนา Clay Pelier Prava, Gadrap Pekanal, Lennon Gadrap Tipek Lemrao, Drupotu Tun Brom Katlang, Mohem Tau Pranmar, Drumpet, Druka I A Drow Tim Clap, Nek Drow Pranmar, Lennon Clap to Hin.
5: Bác sĩ cũng sẽ được tiếp xúc với các
0: Tên cái ở trao ách mò bà dùa cà rập nâng cà nò mở mớ, mòm đi nâng thò ngạp rò cà phô, mò tùy rèm thêm mừng cờ nát luôn, vì hầm trầm quân cầm đi rõ tiện nọc phô. Tên cầm đi rõ ách mòm cà lăng, là đàn bì cà nàl tùm tạc lè rõ lầm lạc lạ, lầm tạ lạ, ách xa mớ hầm trầm quân. Dum tak le roh lam la bak lam ngai kam de roa klai amakun pam jao ko kol nat long ji klan tu tun kam de roa rum de roa amoi ro hiu ka pui mra prak be li ka pram jam kun tôi sẽ bốc mlim rom ro amo yo ka nong jing bra pa yo ka drap ndang mra lo jing klai bru mlim nek ma bra bang tum nok jam kun mra klai ka tro ko nok ngam kra ram a bất thọ nan đi nâng tuổi chắc lại ngã bỏ cầm tiêu bồn sang cái nhầm mò lại tụ ư bầm để loa này loại chiên lại bìm lấy làm hạt rạm bên kẹt lằng lại xẹp pral bầm để hầm cành ngã bay rô hoàng bồm tam cho ngã bưng lạc lấp rô hoàng nền nạn rô cái rạm nâng rau lạc chiên gặp bàn liệt là vầm để loa lại nâng nục trầm quân rum quắp cầm tiêu bỏ ẹt rau cái cành nào tụ tươn lại nâng lằng cầm tiêu bồn sang chiên phồn hạt rậm đung rúc lại đến nay bằng hạt cầm rau lại đàn hạt rậm đung ở sập lụp đung rụp đặc lắc những chiếc giấc tập này lại chắc cầm nước buôn sang lại đàn bình gấp rèm đình lặng lẽ bọn này tâm tuôn làm hạt rậm đung rụp về tay.

0: ลมก็ก็คมเนบนสร้างแหดดิงกับกาไปเอียงได้กำดิงลังหัดดำดวงรูปของแกลเดมังหักแกลมเราและนันหัดดำดวงสับลูกดวงรูปตักลักลำหัดดำดวงรูปในมาดมตาสนัยแกลกับเบนกำลังเกิดแก่ประดังจารตักลักรวมกว่าประสับกับหัดจอมกะและนันดิกยาประตุมกราแกลติมดำดวงสร้างกว่าจารตักลักมาเพราะหังกันนำประสันกรับกับประตุมกราเธอเคยเริ่มอัพมุกอมกราสตักอัพแฟร์หัดได้ราตามแต่งเวียนพาเซตุนุ่มเนื่องกับกอเซบูนกันนับตีสะใจพังลิมรมโรบรอเอเจ้าก็นั่งนำเราลำรอกเตรียมแกงไกลเสพรำเด็กบนสารปุ่นตุ้มตักลำรอนันสนัยมรอในก็นั่งกิดแก่ประดังจารตักลักกับเบนตาลตัวปลุกดมกว่าประสับกับดาจมกะจารเกิดทุนตัวประตัวประสานตัวปอดหลบลุกลองตัวกับทุนตัวบ่อยหมาปลุกเป็ดตอนนั้นกระเสียมกลางลุ่มตาประโยตุ่มก็แกละดูรุ่มตึงตุ่มตาประพนมดิกยารประตุ่มกระกระเฮติปตาและนั่นดับพากันนั่งทารประนกนั่งหมาประกนกนาดงชี้ลุงเวียนมิงเจ็ดลำจูงด่างควากระนังประด่างจาควายปวลเป็ดลาวก็หอยจาระตักลักไก่ลังไกลกระเบนนอกกระเบนมาตุ่มดงชี้ก้าวเตหัวอันลำจูงด่างกระเองควากิดไก่กระนังประด่างจาควาหอยดงเงินจาโดหูหุยเดิมกับลำจูงอึงด่างกระเองควากระนังประด่างจาควากระนังประสังเจียจาวิ่งติชิ้นหัวกระเองควากระนังประด่างจาอีสังกรีนเนกระนังกระเองควากระนังประด่างจาควากระนังประมาตรันตุกวกเวียดนามจาเป็ดทองตุ่มดงชี้ลำกันงกิดไก่ประดังจาร
1: ลอยชีพรวงอารามอารมกรามเลยอัตราจอมกะคือทนตัวไอปอดตะโลซาตัวไอปอดหลบลู่หลังทุกกระทนตัวไอปอดมาพลู่แตกลักหมอจักยำกรามดิจิงวากระตุ่มกรามตาแซมเปลมเนาโลกิติกบรอแอนดาวบรอมตุ่มจวดและนังกระดับนังขนมเราลำกริงแอกชัยทุงกวากระและนันไตเงินคือทนตัวไอปอดตะโลนำตัวไอปอดหลบลู่แตกลักตึมดินังดิกยาพระทุมกราติงตึมหมอเมืองปลุกสากเด็ดตุกเกิดลงสะทนเปียละงะอันดะกันยำงะในจารมกลำกลึงดำดิกยาพระทุมกรากริงเอกสิเปียทั้งนั้นดิกยาไอปุลโดยมาพระตุตื่นเกิดลื่นตินกกระบินควากระนังพระสังเจแอจารตักลักปลุกรำละกละตึมไกลรุมกบทรัพย์เปียงะตุจิงพระมกรามเลยหัดจอมกะจานตักลักคือทนตัวไอปวดตะลุซาตัวไอปวดเหล่าปลุหลังทุกกระทนตัวไอปวดมาปลุปลุรำเตนอกกระบินดงจีเลืองเงินมีเทียกลำตรงเอืองด่างควากระนังพระด่างจานควายปูนเปลากุข่อยจานหล่อมยะบรมกลำริไกลจอมกะหมอลอยแงกละเซ็ดลำไกลแปรยากระดับนังกระนมเราเล่มเราไกลมาประและนำเล่มรอมโรจิงเล็กไกลตือกระนังพูนลำไกลดิกนังดิกยามเราตินกกระบินกนังกิดกายประดังจารหลอกเซมคลังรวมกบทรัพย์กาจักจ้ารูปตังทุ่มตาประพูนทนเตยปอตบลุนำโปยับปรักยากาประมโตแรมไกลงะปีมูรำแกงลันจารดำตุนโรมเลไกลแปยาลันเคลเปะละงะประงะมกลายลันตองปรังกิติรันมารคันหัวบุญมาทศหันจากกระจ้ามดีกยาประตุมกรากแหล่ที่เป็นตามนิบวนสร้างลำคือทนตัวไอปอดตะปลุนำตัวไอปอดเหล่าปลุมก็ฟังนังดีกยาเมืองปลุกเด็ดตู้เกิดลงและนันตึมประงะยมพันกัน
0: มรในติบุญปรองฮานอยไอปูลมาประจารตักลักเมืองดงชีเลืองเหวียนมิเทียสลำจุกเอืองด่างควากระนังประด่างจารควายปูลเปล่าก็โขจารบานาวิเล่ามาประหังกระนังประตุมกราสันกรบเปียตรงชัยมรุนชาร์ไกลไปกุมรวมกรัมเดียประตุมกราลำจารตักลักนำเป็ดมาดงชีโดหูหุยเดิมกับลำจุกเอืองด่างแกงควากระนังประด่างจารควากระนังประสานจีแอจารเหวียนดิ่งเฟียนลำกระนังกิดกายประด่างจารควาตุประกนังประดังจารเป็ดทองพงควาตุ้มกนังถาประลำจารโดงเล็ดอันมาประหิปูลมาดงจีดังบิงเทืองควากนังประสันกรับตีนกมาประจารตักลักเฮมทอถุ้มแกลตุตื่นจักรหมอดและแอร์แซมอักเป็นดีกยารประชินทิงเป็ดนองลาลันปรองดีกยารฟลบนปรองเป็ดนองนั้นเฮมทอถุ้มหันจาประงะพนเอโอแจ็คและรูมดีกยารประชินทิงฟลบนปรองประถุ้มกระแอร์กสิและดันโลกิสติก lọ ram tiện nộp mà pro đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng qua cân đồng pro đảng cha khoai bồi vệ lao quốc hội cha đặc lắc bộm đi kẻ đào cả năng kẻ ngã pro kẻ đi cái gia bằng cân đồng pro sân cướp tì lu vợ cha buồn prong làm gồm là bờ nick làm pro truyền thình đem san bất tận năn mang mây cân đồng pro tùm gram đem play vì mọc lại cái xiêm tu hạt đã tru cả pro tùm gram làm rem là tiện nạp cân đồng pro sân cướp là mang mây cha mọi tấm hạt đã pro tru tụ tươn cả cha đã tắc lắc làm rem là tiện nạp mọi này được tôm chốt lên ăn đi cái giờ bờ thùng gram đem về Việt Nam có biết thằng sáng ra đại học Tây Nguyên cộng trình rồi ác cũng cộng cả bờ con nó stack up về họ để ra tam Tây Nguyên tôm hem trầm ngay cộng cả bờ con nó thuần tuệ bờ đọp luôn năm lên ăn cái hôm ta cao lục bộ cộng cả bờ con nó lên ăn liền rau cái mà bờ sáng ra đại học Tây Nguyên
1: hằng lúc loạn ngã hực hờm sẽ xì hầm ta nâng cộng cả bờ con nó pim tom bo lu ram hung kanang pra tum kra nem play trong sai kam nai ma pra hada pra mle mro klai ma pra lam de rem pra lam hada pra lo mkom ching kick up tur pilom ko mkra mle mro de rem da hok teng wen thon tuai po to plo nam nga ra kol ka jao kai prap ko mkra pra kana bla wa tum kanang tham pra ram pet len an ne pol ko mkra pra kana mung sang ra mung hada pra kanang pra ko mching măng mươi lọ mọc lại rùm cốp gram đi bọa sang rạm ar kre khăn hào.
0: Ngọc rời đọc lúc xàm là năm, cả nông bọa guru bê kè là rạch chà đặc lạc. Ngọc bê thông cả nông bọa mặt trận tù quốc Việt Nam xa trái phăng. Ngọc chinh hạt rạp bọa, lưỡi ngạm làn cả mạng ai tia thuần tuệ bọa đọc lúc năm. Hồng đàn yêu, xa bàn bọa thuần hạt rạp bọa cả mạng ai tia cây dọa cầm đi buồn sang cả nạp nhai. Tên nục năn cả nông bọm cọm chinh hạt rạp bọm đục nhờ rất xe tốt nông nâng, cơ túm cọ xe bùn cả nắp cọ xe lạc đập lạc cả nắp làm xa trẻ phăng. Ngạp nông nâng mòi mài tu hề bộ bạc là, hỏi nó dùm chi chàng ngày mạp lô hề gặp bạc. Làm rơm làn tệ nắp, lời ngạm làn cả mạ ai tia, túm cươl cả nông bọa gửi về cả rắc làm chà rạc tạc lạc, mạm trăm xa cươl, mọm chinh túm tạp bọa tụ thương, xe xì, rơm ác cả mạ ai tia, sang chơ cả mạ ai tia, rôm nạch tù bâng ngạm cả hạt rạ bọa cả mạ ai tia, mọm chinh bọa mạng lăng lạy rõ thơm, bà ea trào tlai mạp rắc lạy đàn bè rã rôm nê rõ cả chàm. Cần nâng bọa cụ về cả ra chà ra tạc lạc, mừng gồm bếp thông cần nâng bọa chìm nèm nâng hộ la chà ra tạc chinh ngào rời tuam lần tạp bàn tạc lạc. Cần nâng bọa sàn chì e, cần nâng bọa mặt trận tù quốc Việt Nam xã Giang Mào, mừng gồm chinh kè bìm phun và chào, đòa bọ sang cụ về cả ra cờ gọi xe bùn cân nạp làm xã.
1: Đúng cần nâng thầm bọa ngã lê rạm ar chào tố bọ sang cờ tòa gọi xe hạp lệch nê, lê năn hạ chập nê, tục tì bùn hàng năm xã Giang Mào. Grab bộ sang màu bộ prong mừng tàu plus ema trú nằm plus mét vuông màu cân nặng bọ tùm gà xị nem nâng hằng là trà tạt chảy ngheo rồi tuôn lần tua pan đặc lác rồi span plus lạc prak cờ grab bộ sang cọ say lên ăn gặp dồi rùm cốp rồi bọ ngạ gà sang
0: mở này công đoàn vào tuy hòa gồm biết tổng cân nặng bộ extra phú hòa lệ nặng cân nặng bộ asta healthcare gồm chiên kèm cả lăng phải extra lại mạ prak cơ sẽ tụ đoàn viên để mạ luật lại cân nắp từ từng bộ công đoàn cân nặng bộ tổng gram điểm play từng xã phú hòa đoa sơn hòa lệ nặng vân hòa mềm làm để ngã bộ tổng kra làm ngã bộ cơ doa cơ lại đặc biệt nằm để mạ bộ thuần tuệ và đoạt luôn năm tê hạt rạp rõ đoàn phim đuôi mạp rõ mòm cạt lăng cả xìm lăng cả màn kè rõ trang kè rõ x quang lại đàn bọc làm đẹp trầm quân tấm kè rõ mòm xe xì kè rõ ai rã lờn lũ đi kè rõ làm mê rã mọ bành ra kè rõ ai hung kè rõ làm quảng kè rõ làm mê làn bì và bếp tọa năn lòm pha e trầm trào kè rõ dô gua phong kè xoay pra hình ngọm cạt lăng bọc làm trầm trầm quân cân nâng bộ Astra Healthcare lợi trụ xe tu nông nâng kết lăng kè xuyên bàn hình ảnh dùm hệ bế đọc lúc bà ạc lạc bạc mở này ở tụ bộ bè chàn bạc phụ yên cân nâng bạc bè chàn cầm dưới cân nập nhà chà đặc tạc lạc mong cộng trình kèm tổ bộ cơ kèm lọc lúc của nà trúc y bù lìa bè chàn tì tùm xạ văl tùy hòa bình kiến lệ đơn phụ yên
1: tụ rèm mô cân nọ trúc nâng à lọ ma phong nê kè mê hãy để ra tâm cả hạn hạt đáp lên ăn cân nặng gây lăng tư mệnh phụ lâm kết kèm bệ chân prác thì cứ mô rèm gờ tư mệnh đạp bệ chân prác hạt đạp trôn kè xem lăng xem kè nư ở tục đôm ดับแพร่รำอาร์เล่นอันแปรยากระดับหนึ่งขนมเราลำประไกรลังไกลประจันปรักกำดีกระดับใหญ่เวเบสเปสมักบังกินอันตุแรมในกิยมดีไกลเท่าไกรลังเอโนปรักประจันรูมโกแปรปรักประจันมึงกนุกนาดุหึงดีจังจันปรักดิมลาดปุตุตื่นลำประมรกไลบุญกระดับเรื่องกระชับเล่นอันรูดลังแปรนิบุญช่างกระดับใหญ่ลำสะวาล
0: มรในปรอปิกุมดิงาลมาวัลบุญโฮมก็จริงกระเหิมตันอุปิโมอิปุลปิกุมดิงาลมาจองเกรมแกงวัลจริงกะตีปุลปิกุมดิงาลมาบุญจริงซาและนันตัวในจิโนปิมหมอพ้นกับประเกรมกลางวาเจงกะโยกว่าผ่องยานอติปิมลิมังอิปุลปิกุมดิงาลมาจาร์และดันในจิงประงะตูตื่นกายำก็โคตรงไกลกับเบนกันนังประมาจันตัวกว่าเวียดนามไกลกับเบนกลบลาให้ปุลปิกุมดิงาลมาเวียดนามเกิลตะปันทุนตัวปอตัวปลุกนำตัวปอดหลบลุซาและดันกอมจิงรู้ประงะบริเรวาเจงกะตาระลงรองลันเรมามลันนำทุนตัวปอตัวปลุกนำลำเรือเฮมตะโนปิมโมอิปุลปิกุมดิงาลมาวัลบุญโฮมพาและปะปลดลอถงยะกับตุ้มเกาะแซมดิงาลมาดูกับตุ้มเกาะแซมเดือบบนสร้างกับตัวลานฟันเก็บมันเกาะตึมนำปออัมปุลปุยมจำง่าเจรันหอมแดะอย่างรวยกับยำปากละลิจักกับเดือบบนสร้างหิวปัดเกรียมแกงและดับปีนบนสร้างรำกอมจิโนปิมโมอิปุลปิกุมดิงาลมาจองเกรียมแกงวัลเริงกะกายำดิบนาไกลจงงะบรอกลำงะบ่มดิงาลมาลำไกลเกรียมแกงวัลเริงกะมกรำดิบวนซำงาดอเซียมมรในกนกรีตลำดิมะประจารตักลักมกบเป็ดของประกองดอนวัลตุยหัวเฮิมเท่าหัดดำจนกอมจิงปะประกองดอนนักุห้องไปตุดวบประสะปันดอนเฟียน
1: ดึมกนังพร้อมกอมจิงประกองดอนเมานกไกรแรงและอันแพ้กระดับหนังเทิงวาลติฮวาหังนำพลุสปันดวงเวียงกำลังพร้อมดิกยาพระคันเนลันเตเนเตหังใส่ตุกเหล่าพลุสปันดวงเวียงกำลังไกรแรงกระดับพระรูปเทิงติฮวาหังใส่ตุกกิจุพลุสาดวงเวียงกำลังไกรแรงพร้อมโตมจัดบาบีหังเอมาพลุดวงเวียงปรีกฤตในกำลังไกรแรงนุยมาประจานตักลักมีเยอะและปลุกปะนุ่มนังกรับนุ่มนังอินโยมไอมาตุไอเป่าปรักกระดอนเวียนเละกระนับลำตึมประดอนนาคุมรอมโกมจริงมิทังนั้นละโกมจริงฮันจะประตุกกรามนังบังฮวาคงดอนกระยำพิมเลือปลาวะดอนเวียนและนำนุยมาประ
0: ลูซี่กนงประสังหรามอาร์และนำตุ่มจัดจาระดักลักเปรทอไกลไปลงรวยแรมสังหระเกิดเล่าทุนเตยบดวบลุนำมรำกำจริงลำดวรวยปลุซาและดันประดวมลันนำกลมจาระกำพาและนำปลุปะนกไปลงเตยตุ่มนกตุ่มจัดเวียวไกลไปล่มกำจริงหมอกและดับไปนางยอซี่หัดจำจนกนงประสังจีแอจาร์เจ้าก็กนงประสังหรามอาร์และดำตุ่มจัดจาร์เกิดแกมกำจริงไกลไปลงบิมกว่าพองตุ้มกำลังทาระเปราะหยดตุ้มประไปเม็ดยับกระจับหนึ่งยัวลำนกไปลงเบตโตนันตุ้มสามฟลกำลังทาระเปราะลำได้กระตังแกลดูพอได้แรมรัดและกระนับตีกริ่งตากระปุยเพื่อให้ยับหัดได้เดยไปลงสะไ
2: อลวยเซกแกลเปรทอมังกำลังเปราะรำแกงแกลระตุ้มจาระตักลักยับทุระในกลมจาร์หมอเซตุตะปันปลุตะปันจมดูตื้อแกลระแบลจุดลำนั่นกริ่งดักเยอะตืบลุยตีห้องไอมาปลดลอจมด้วยตืบแอร์ซุปหลับลดสะปันจมด้วยตืบแอร์การหลับหลับปะจมด้วยตืบกริ่งตุยอันปลดกระจุจมด้วยตืบกระนองประแอร์ดาวมันตำตันหลับวัคซีนเยอะในพ้นเตือนกลางไกลรั้วและนั้นมาเหาะหลับหมอตุ้มไกลรั้วหุ่ยหุ่นกันกระเบียบเมืองไกลรั้วแหล่จุด
1: ลอยเชือกเลยกระเซ็มแรงตัวปันปลุกเด็ดเอ็นตุในเตือนไกลรั้วแหล่จุดจริงพุงได้เมืองตัวรู้กระจุทนกระเปะมึงนังตีกระตังหังไกลระเทิบลำพงได้คือทนนั้นอัตุบเอตูเอวัดสนั่นเอลิสนักเทิบไกลระเละจดจริงไกลระเทิบลาร์มาร์แบนทะแบะเมาขะทะสนั่นเติมดำคุณอมอโยมนัดอมอทะมนิระอมอเมาเมาลอยแงไกลมตามตันมึงไอแอนดาวเอลิสนักหล่อเมาตึมไกลระหุยยศกันกระเปะมังเละจุดมอเละตึมนุชุตึลเยยกระยอมจำคุณอมอมอโยตะกนังประแอดำตามตันกระไรรอบเละจุดระในกาโมแอนเทาตึมเทาเบต้ามอเละวัคซีนตึยรำกังกระไรหลอกวัคซีนมรารุมโรหนังเติบกระไรระเกิดเดพงเดมังปลุกตัวมลันเกิดลงปีนาวเหล่าเยอะวัคซีน กัญญำตื่มพระกลายรักเติบ
2: เรียบวันสร้างและดันบิงกับลิมรอมโรจิงอิลันนาวอามอดิตและโอลำยับตาปรอลำกลายดิบตาลำนันมาปรอเอดาวปรอโยตุ้มห้องกลายเสวพรัลและดันนังตัวจักกลายดิบตาบ่มดิบวันสร้างกลายไปยอกระดับหนึ่งโรอามอยอกระนองตรูมดีปอตุตุนกลายเกรดลังปรอกระนาโอละบรมดิดหนึ่งตัวจักปรอมกัดลังมรำกลกลายรัวกันยำกะกลายเลกัลเฮดาเปนางและดันตัวบ่มดิรัวตัวก็นองตุ่มเด็กงะห้องกันเกือกตื่มชิบมือรัวตีและจองโปอากอมกัดลังแกลรัวลำกัดรับเกโอสจองไอรันหายจันมอมเกาะตื่มเตี๋ยตุ่มสายราวตีโบไม้เถากุห้องกันงานมือบนสายเหลือปุ้ยเดรัจยนควาเบ็ดต่อนั้นกลุ่มแกลมเรากับแซมไลโปและดันแกลจีพิฮอบเฮียมจำกุนมอปิมกบเบ็ดตามเยอะกายวันนั้นกัดเด็กปรอตุ่มอารามอาร์มอแกลปรามมาเรฮิลิกา
3: nhanh hơn nhiều tiện nữa
4: mà đây này ti hệ lực mơ vắt tận ta đun nuôi là nên mà mầm được cái trồng plan po ăn trong tùy ngả mơ mà là nên po tùy ra tụm cả thằng gấp po
2: tê lũ nốt rầm quân làm cha là đặc lắc cài bay vào cái đập đường pro làm cài tụ trung ở mở do cái nông trung liềm rọp rọ ngã làm ảo làm đi nâng tụ ư mầm được bồn sang tờ hiểm cả lăng rầm quân cài rọกระดับเกอสบรัวเอดาวกระกันเอาดูกำเนิดบนสายลิจองกำกัดลังแกลรัวและนันตลาปรักจำกุลห้องแกลประมาระเฮลิกาแกลมรอมังกันเกือกเติมจิบและดันบวมตาบ่มเดรัวมอจีบเยอะมอดูบะดวงทงลำบ่มกัดลำจำกุลเบตอนันกระดับเกอสหล่อตึงตีตัวมาแกลมรอและดันกระเซมลังแกลจีบเยอะเกอแกลรัวห้องแกลเลกาลรวมพระมงตัวกุลและดันดีแกลตัวบ่มเดรัว
4: mom nước này để chặt hen, em lau tí, pi mặm rô cuốn xuôi, tại này mà để ti ở một lọt lẻ u.
5: Bây giờ là sử dụng căn cước công dân thì mình sẽ xác định trực tiếp.
4: Tại này bây giờ căn cước sẽ nên bồn làm tràng lăng làm bồn ta, lẽ nên tùy toa làm cái trầm đằng chìa được bềm rom được mượn bồn la, ở một sọ các bà u bềm rom để loa. Mai bây giờ cái trầm thầu cả bồn ta, bây giờ làm tràng lăng làm bồn ta, loe đập loa chế độ năm mực lục na.ไม่ตุยตัวลำกระดับจีเปียกแกลมร่อมหรือกระมือนกลัวปลาและนันตุ้มรูปเมืองโปตาซานั่นละโยมนุยโยกไหลรัวมะมอแกลมนิ่มกั้นตุยมายัวรำอาโปเปียกอากอมกาดลังขยวดตาไม่ตังตังบ่มตาเตยโยกก็ตุยปิตาตาอมอดโยกสรังอมอตุยอากอมกาดลังโอเมื่อนันกลัมง่ายลำปรามกาดลำจำกุ้น
2: แกลบยอกระดับเกอสบรอเอดาวกระกันเนาอามอยอกระนองรุมดิรัตเตยกอมกัดลังปรามาระมพระมบงตัวกวนดูโอละรุมรอกแกลสอกับบะลำแกลตัวมะแกลมเรามกะมเด็กงาของกางามเสียเหล่าตีมึงปรามะมโรเฮิมเท่าแกลมเราตัวกัดลาปรักจำกวนอามอยอปรักลาเลมโรกุยเอร์กลุ่มกัดเด็กบรอเบรมรุมลิฮอมโรกลำงายและดันในเลกาเห็นกำเด็กบนซาอามอยกนอมจิกกะแกลมลิมรอกะดรักปรอตูทุงเบดะมลิมรอมโรลำปรอเอดราวลักลาปอกปรอลำไกลเกรดลังปรอกะนะและนันเกรดลังไกลเสพรำเดรวะหังไกลกลวมท่วมเสียทุนลานตีลุนกจำกุนระจิเปียแกลมรำเดรวะเดนตือลักเบรอรมลิคำในจิเปียหัดดับเฮโลติแกลกะตวยลังไกลรวะตัวมอมมอมเดรวะคังลิกลุมมงดามอลุมเดรวะลุจและรำอาระอามอดัดและเทากราลปอระกะยอจิเปียหังกะงานอาบอดะกับเปียมังทนลานในเกรปิฮารัมอาระระในกลุ่มแกลมเรากับนังเสือปลาดมแกลระตัวเมาบ่ตุตื่นกระเสียมกะอาบอดะเอดรัมนำมอมจิงโรและดันบอกเกรปิฮลำกระดับนังโรสไอกับนังหมดลังลำกระดับนังโรไอเอดราวโดยบุและแกลมเรามอมเดรัวแต่ยับอตุมกัดลำจำกุนลำสายราวโรกับเราะปีกันนัลและดำจำกุนในเลยักกละนิกบอนิกลำแกลมเราแจ็คอามาดำเดรัวปีนำกัดลังตีดุมอตุมจำเทมเท
6: Thứ nhất là người bệnh đi khám được theo dõi trên hệ thống điện tử.
2: Ta sa nan lam de ro nam kat lang ma ka sim tlang lam ka drap che pya klem ro din tử. Ta tu nan la e nam rom kat lang mang ai e trao ka kle se pram de ro ma kre pya ma ka tuet lang kla nik hen. Mang nan ro ka ai e trao ma ha dram dram kun tu tun hen.
6: Và đưa ra những cái hướng điều trị tốt hơn.
2: เบธารามฮองไกลปีมจิงโรดมนกจำกวนอัดอมอมจิมแต่ปรอปีเลียปรักแปลกระดับหนึ่งยอกระกันเนามอมกวบก่อตืมปัดกระดับเกรดลังกระกันเนา lại bị liệt bà phá, cả trắp bị cả nal, lên nàng cả trắp chế bếc lèm rau, rù bỏ tụ tươn bỏ ẩm cạt lăng mò hâm thao bàn mara, rằm vết. Rù cả ai e rau tìm cả nếch rau bàn mara, lại đàn cả tụ hên.
7: Thì bác sĩ cũng sẽ được tiếp xúc với các
2: tên cái ai trao ắt mò bây giờ cả trăm nâng cả nòm rò mớ mòm đi nâng thò ngả bọ cả po mò tôi rèm thêm mừng cờ nát luôn về hầm trầm quân cầm để rọ tiện nọc po tên cầm để rọ ắt mòm cả lăng là đàn pì cả nào tấm tạc lại rọ làm lạc lá làm tạ lá ắt sẽ mớ hầm trầm quân đâm tạc lại rọ làm lá bạc làm ngay cầm để rọ lại âm quân bám trao cả cờ nát luôn chỉ cần tụ tươn cầm để rọ đùm để rọ âm ơi rồi hiu cả bui rọ bắc bì liệt cả bọn trầm quân
7: để về mất tốn nhiều kinh phí.
2: Tôi sẽ bố mlim rồng rồ, âm ọt do con nông chinh bọa bà dùa cả trầm đồng rào, lo chinh kẻ bự mlim nạch mà bọa bằng túm nốc trầm quân, mọ kẻ cả trọ cả nốc ngạm cả rạm à. Bết thọ năn, đi nâng tôi chắc lại ngạ bọa cầm tiêu bần sang, cái nhầm mọ kẻ tụ ư bầm đề rõ. Này lo chinh kẻ bìm lý làm hạt rạm bên kết lăng kẻ xuyệt bà, bầm đề hìm căn ngạ bây, rô hòng bồm tam cho ngã, bằng kẻ lắp rô hòng nền nạn rô. Cả trăm đồng rau lạc chiên gặp bàn liệt bà phẩm đề rõ, lại nằm nộp trầm quân, rùm quốc cảm điệp bộ ẹt rau kẻ cả nào tụ tươn, lại nằm lăng cầm hiệu bồn sang chiên phôn. Hạt trăm đồng rút lại đến nay, bằng hạ kèm rau lại đàn hạt trăm đồng ở sắp lúc đồng rút đặc lạc chế giới tập này, lại chắc cầm hiệu bồn sang lại đàn bình gặp trầm đình lăng lẽ, bằng nơi tâm tuôn làm hạt trăm đồng rút về tay.

0: thiếu tướng Phan Thanh Tám tớm bỏ gạch lăng bộ đám car khoa khỉ bộ công an car kiện khoam bỏ gạch lăng bơm đi lọt gánh răng tài car.
1: เติมตุนังปอบรอมก่อนเจงเติมเดลอร์กริงกังรังตาจารก่อนเจงเติมเตรียมไอเจอนาเวิงตาไปยัดบาร์สะฟัลลับกรับโปลปลาเลิศตั้งงันแอกลากรับประเกลหอยนักปลาปรับยังกลาก่อนเจงเติมเดลอร์ตามระดึงปลาไอตีลับปอบแก่ปุษะตามแอนระบินอึกงันแอตาปอบเกตลังเบื้อดังลับปลากังรังตาจารปลาขันลิงตามเกร็บสักตุบลเบื้อกรับตึงปลาปอบประเกลมาไปตีมกระเดอปอบไอแกหันกษมตังลำรว่าเปิบเตยตำกรับตุบาลเปิบนอขันลิงเปิบกรับเกลตาเปิบตำรตึงปลากังจรังตาจารใบปรันติลอร์หอยนักเปิบตำรตึงปลาเติมกริงกังจรังตาจารตาไปยัดบาร์สะฟัลนำบาร์ยปรอแกอึกนองกิเตินกัลปอดหลังปรอมก่อนเจงเปิบติลอร์จารตักแลกตันนะตากรับสะฟัลปรับจรังกัลก่อนเจงเปิบเวมปอเรียมกรับนุ่มเดอปกจ้าตุบาลแอนกึดเฟิงตาเปรานักกระร้าแกดลังตรงชายเปิบหอยนักเปิบติลอร์ตำรตึงปลา
0: ตันตกวันบิงเกียนวัลตัมรลองบรูปรอยิ่งตัมรลองนักเกินตีปอร์แต่นี่กูบรอนตีปอร์บรอดเฮจาร์เติมน้ำปลาบัวประจิตตาปรอตุกรลองแกมัดเบอร์มัดตะปอนเหล่านี้สักเบอร์กรับตุกสาววัลเบอร์วัลตัมรลองบรูปรอกรับสังเนยโดยอันตัมรลองตาไปเหล่าเพิ่มดังเงินแอร์เปล่าให้ตากรับประอันรุนเบอร์ดังลำคุยนักกึดนึกเปล่าให้โปรเลือกแต่ละประอันรุนเบอร์ดังตุตาเปิดบริจิงยิ่งคันเปิดพรำแคร์บนเนบุนลำเปิบตำรลองยิงลำขุยนักเปิบตีรีปอร์โดยแกงเดินระอันตรุนตุกระบินมาตะปอนเบื้อดังระอันตรุนเบื้อดังโบจาร์ตาเดือระบินตัลมวยยิ่งคันระอันตรุนระบินดังโบกระบกลฟันน้ำกบร้อนน้ำปลาบ่อเป็นจัตตาพรำน้ำปลาบ่อไปยัดเงินเอ๊ะเกินนี่กบร้อนตีปอร์บร้อแต่จาร์ตำตีมัดเวขุยเรียมนอกึดนักรังเติมลำขุนักยิ่งปูลบร้อยยาวไอ้แกตาสึกยันเติมเรื่องวังน้ำแต่จาร์แอร์เปลมให้กลายเป็นแอร์คอ
2: หุยนอเปิบแต่ละเบฮีดลังบรอกเสียมลังแกงยังละมันนักฮิกกอบยิ่งเยอะจารตักลากันเกิดเกือบรู้ถึงแอร์คอเติมจารยี่เป็นซอดูเฮงสัญญาสินนอนนี่ไอ้แกกอบยิ่งเยอะลุจุดเติมเอ็นตุกมดแรกแกประหยัดไปน่องเอียสุบไปหยัดผ่านน่องเอียการไปหยัดปวดน่องตุกซาตุยอันมาตะปอน่องฮีดลังบรอกดังกินพอยละตับง่ายดังกินวัคซีนแกงยังกอบยิ่งเยอะลุจุดไปดีหุยลำนักโดยแกงเดินเกิลบ่ดูบัลลำอันเอกตำเตอร์เปลือกมาเบิกกอบจีเดือค
1: อหุยนับเป็นไตรละสัญจรนารเฮงนอนเน่เกติบกอบจีเยอะอโลจุดเจงก่อนใส่ยามอมเบิกบาร์ตรอยปอนำเตะเจงก่อนใส่นำหอสักจันไอซอเตยตำระตึงตากอบจีเยอะหันละงันเอกแกตากอบจีเยอะหอกอบจีเยอะอะไรลูกจุดเจงกอบจีอะตำเติบตำเอ็นหันดีพ่อไอซอยแก่ตาตะกินกอบจีเยอะหอแอเร่งตรอยตาหยักงันหันเจงในเกติบกอบจีเยอะอะไรลูกจุดหอหุยนอเปิบเบอร์ในตะกินบักศีนตีละไปดีไงแอบะให้ดังประตะกินแต่ละกอบจีเยอะอะไรลูกจุดถึงแอร์หอยำสกแก่ตะกินโพตุดอันแอบะเบต้าโดยแก่ตะกินวัคซีนแกงกรังลอร์บรอตับตะกินวัคซีนเกลลำอันเฮกในแก่ติบกอบจีเยอะเยหันนักจังอีกลสักจันตะกอนใส่ยามอมกอนใส่ดึงเบื้อมัดเบอร์แครอตะไรหันโดยสักตับเอิมตะกินวัคซีนไปดีแกงกรังลอร์กอบจีเยอะหลุดจุด
0: ดับประตาเดอร์ลองยิ่งเรียมตัวประตูบาร์นำประบอประจัตตาพร้อมจารตักลักปราดละปะโปรยจัตปวนตุกอันตำระลองเติมจารงันเอ๊ะคุยลำนักอันเอียงดูเร่กรับปูลโปรยเลือกใบดีเอียงเกลตาเดอร์ลองนอเพิ่มโดยลาดลังงันเอ๊ะและเมื่อคนใส่แสกระลองนำหอปราไอซอสกปรักระลองหุยปูลโปรยยาวบรอมกราระเปิดประลองตัวแดงนักตังเปิดประลองปราโดยลำขึ้นนักเอ็ดดี้ละประอันตุนบุปผาฮีดลำประเอมระเกร็บนิสักลับดูบัลกองอันฮีดลำประเดกินดูบัลเกร็บตุกฮีลำประเกมาลำขุนนักเอียงดูเร่เกร็บตูลประเลือนักตรังกังรังเอียงแง่รอกตรงไม่เสียดึงกังรังเปิบนองแง่แอร์ต่อเปิบนองสกับแอร์ขี้เยอะเดียกันนักตรังอีกลสกันต่อคนใส่สักระลองเจ็บเบอร์ลองประเดยเตยละปังตาพามมงนังมวยแก่ป้อนำประบอบริจตาพร้อมเติมตรองเตยละเบื้อขีดลำประเอ็มระจารตักละยึดกันกรับตกเดือบซอกระอาร์เดือบจอร์บรัวร้อเดยร์ลองยิ้มตบบาร์ลอร์ตานังไปแก่ป้อนำประบอบริจตาพร้อม
2: ปอดลำโปรกันปรุงจารตะลักตำกริบดูบัลดึงโปรซาดึงโปรดึงกุ๊กเวียดนามส

0: ta đẹp phăng mà có một chiếc bồn bộ lâm khuyến nắc khe nê lửa bộ một cảm chiếc bộ nó nằm bà bò bà giật tà bò lập bộ bộ phạm chất năm lửa bộ lòng nụy sắc bởi dương nê bọn lan
1: ta bộ lâm hồi nắc lửa hò bộ một cảm chiếc dễ ăn tù rửa hình lầm nò ta gặp bông hên rà ba bông hì kê bộ bộ chiếc hình khơ tâm xa đẹp phăng tụt lầm nò nó xóm ế bàm rửa hình bộ bạc tà mắt lập nò tông ta bộ hàn bàm chạc lạc bạc chiếc bạc bơm bọt lăng bộ cầm bông chả cơ ประเดินมัดปอดลังปรกลบรงจารตะกลากอันกึดหุยนักปกกูลพรามยัดนำเลิกปรอลังหนุยสักไปยืนในหันระบ้าเติมนังแค่ตะมัดกรับกืนปอดลังปรกลบรงเติมจารำปราเวลำหุยนักอึกปรอลึกสัมพันธ์กะละมก่อนเจียงนางรำแฮรลองหนุยสักเจอลองหนุยสักเกิลเฮมนอตั้มเกิลกนอรองเซียมตาในหันระบ้า
0: เวอร์นี่เป็นกัมพูลบรอกเกอร์ลำอันไหนคิดนอขึ้นระบ้าแต่จากดักลักยิ่งแก่อึกนอรับแปลมให้บิดาใบอันแก่นอเอียงกัลรอนักแค่ตะมัดทันตีไปบีนอขึ้นเขยยาเงินเตะตาดึงแอร์คอยิ่งแก่เปิดแปลดีโรไอยาเบิร์นเกยแอ่งย่อตาหน่อมโรแอ่วิลลำเตือนเฮาเอียงกัลเปิดบริจิงยิ่งหันเกยยิ่งแก่เปิดเพิ่มตัวกวางร้องเบิร์นนี่บอลลานใบยา ใบหุ่นนักบรอยาวหอมดักลักโตลำหุ่นนักเริ่มกรับปูลบรอยยกยาวนั่งต่ำตอบเปิดรอมหนุ่ยสักคุยนักเลิศดูบอลเบอร์กรับกืนแต่งบรอดังแต่งบรอดกันดุกนาเปาะบรอดเกี่ยมาเย็คันเปิดจังเลือบรอดเดือดเติมกรับสักเนบบนลานไปดีเกินลำแก่เปิดประแผลให้แก่ยีเดินงันเติมบรอเกินลำอันให้นอขันระบ้าเอียงกันรอนักแค่ตะมัดระบินดักเรแอลลำขันเคิงงันตอนนี้บนลานเลือบรอดหลบบ้า ดีนี่เป็นลานคุยนักเลิศดูเกิลไอซอดองตะกึนกรีนรุ่งบราเดอร์เดียร์ตากอนรุ่งรองไอซอเกตดิปนอเขยเยอะหลอดดอกเปิดบริเจงโฮมติบึกนอขันเขิงงันนี่เป็นลานยี่จองดิเติมจวยตรองลึซาตาปุ่งหินักเติมดียี่เพิกเสียมดลังคันเบลไคระแปลตำเฮมแรงรุ่งสกุลปอนเซต หลอดดอติบอึกนอขันเขิงงันบิดาเบื่อนำบาร์บอร์จะตะไปนอปรักอันการปอจักรหลักปรักยี่เอจิงเปิบลำเดือเกิลปงฮีเดฟามทิยาวโกนตุกซาเอียซุบรับแปลเปิบริจิงเบื่อตำเฮมแปลงยันเบื่อดูให้ตาแต่ตำเฮมแปลงยันบุกลอร์เอเกิลเกตดูมือประจักรหลักปรักเติมดุนำเดียวนั่งลุซักวิปเปิลเดิงแอร์แต่ลุซา
1: โดยแก่ปอบเกิลเบิกนกนาหันปลอลซาเบิกปงให้อังแก่นองอีเตินเป็นดามลับหลอดอังเวงคาร์สักตะเบรยาไปดีแก่เปิบต้องตาเบรนำอรานเกยแน่โดยตึงแอร์กระปงให้แก่จันแปรกหน่วยสักจุนเฮรงันเบยังในปลานเตยแก่จันแปรกแก่นอต้องตะเบรลซาเพื่อแอนแอเกิลแก่ตูอักประกักตาปงให้หักเต็มดี
0: ลับเปิบเกินแอคิกนอขึ้นระบ้าเบื้อไปนาเรียงตากรับตุกรำปอนดิมปลบิเยคันตุกรำแต่ยกเติมนังแคตามัดจากตะลักเวรแปลบรอลึซาตานี่ผลลานกล้าเกิลหุยกล้าเปิบเดยเลอหุยกล้าเปิบเกินเบื้อกรับปุ่งฮีดูบัลเอ็นเกิลเฮมหนอตั้มเกิลก่อนนอรองเซียมเยคันตีนะบรอนักตรังตาปนอสตั้มตากอนนอรองเซียมไปดีแกเอิกนองยีเดิน บาจินเฮาเองกลับไปเจงเยคันนอกัลเฮรตันเดบันลานกรับเปิมติลอร์กล้าเกิลเทิมนอตัมเกิลกนอรองเซียมตีนะบรอลึซาเยคันกรับปูลบรอยาวเบิกนุกนาเยตัมกรอบดูบัลฮุยนักเลกัลเกยกรับซาวัลบรอเกิลลำอันนักฮิกนอคนระบ้าเองกัลรอนักแค่ตะมัด โฮมเอิกเปิบแอร์ขึ้นเคยยาบิดาเย่เบิร์นดังบริษัทตั้งกริบดูบัลนี่ผลลัพธ์ลับเอิกบรอเลอร์แกงเดินเปิบจุนแฮร์นิสักเปิบริจิงเฮิมโตกัลแฮร์เวอร์นี่เป็นกัมพูลตาเอิกนำจีดอเบอร์กรับปูลบรอลำหดทิศนอขึ้นระบ้าเอียงกัลเอิกปงฮีเดบันลานปูลเบเรินรำปอนโดยเกิลเปิบนอนักร้องตาบรอลซาเบิร์นขันเบอร์โดยลำอันเอียงกัลบุกซักตาบรอลซานักกราบปูบริจิงตุกซาเดจาจัดตักลักบรอเกิลโรคใหม่เด็กก่อนไอ้เกิลเกิลนอดองบรอลซาหลอดบกกริบดูบัลอันเป
1: ันลียาอาสัตลียาแกเปิดปรนเมินไปยังโรคใหม่แต่ก่อนตึกนกนาเกลเบิ่งปลประมวยปะมุยซึนยิงแต่ก่อนโรคเจงปงให้ยาโฮมติมอึกนอนเคาะตึงแอร์ปงให้กันมีแกเปิบตรดนุซักเติมประลึกซาเบอร์นักรองก่อนโรคอ ไอ้ก๋อยกอลนอต้องตะปรอลซาอัมปอลปรอวิกอลตานิปนลันกรับนางแคนักรองก่อนรกในเลือปรอกังจังกับจีเยอก่อนนอนักรองซะหุยหายสักตรอปงฮีในปนลันไตรังนอนักอะไรเกมให้